คือนั่นไม่ได้แต่คนนักเทนนักเขาว่าสิทุกสัปดาห์สุกัดทุกสัปดาห์เขาว่าสินิลยาที่ตัดที่นี่คนนู้สักคุตาสุนนักตักตาทุกสัปดาห์ก็เรามองมันอะไรที่อ่ะหลงกันอยู่แค่คนนั้นทุกสัปดาห์ก็ต้องกูรออีดับฟ้าคือนั่นไม่ได้นั่นเที่ยงก็ตักเขาว่าสิทุกสัปดาห์สุกัดทุกสัปดาห์เขาว่าสินิลยาที่นิลยาที่ตัดที่นี่คนนี้ก็ตัวนี้Kinakatang may yung awarang narak tao na ito ni kanotoy na unikak to ani kao yung mayakang na kasi Facebook ko tita review yung nakto nga nipiliyok tao yung man na kasi yun ni unika sinag sa utiming nga ito ni kinakatang arak to nga ilan ko na ni siyak sa utiya katang ito ko rong maunok to ko rong katang mataw ko nipiliyok tao katang ni kubini sinag sa utik ko ni kaupalo asingin nito sa nakto ni nuta naglusak kitila ila nipilo si mayoni nilya titikatara ang luta unno sa orak pa kaupa to sa nako sukatak katakasik araya na ingo katak to ato yun na katak maturitay ko aperso katak tabo aperso katak tugo piyo magkanak tugo kano to yun na ngunit karuman na ko silo ni okara vigi yun na kaya kat okara vigi yun na tatigo 1 8 8 8 9 6 3 1 3 5 9 7 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0 1 8 8 8 9 6 1 0

0: ตวินอลิตอปิฟเลเลกอนซิกบดิ
1: อะฮะนกมิกฮะตมังโปนตมิปิเจวงตักปิฟเลโลชีกมตมังโปนตมิตักโกฮาวะติสมักอะตุปัตตุลุนคาลุตตาวนาสเกบงะอะฮะซิเลวซูลิกลุเกตะกะนบูเรกซิดวัลตุกอะตวินอะตวินตินาตจกเตเตอุมัสตนุดีเมตมิยุกะลักอันเตกอสติเกนตุซิเดลมิคุมินิเตเตเตนายังาลซิเลตอปิกอัลลิมาฮาสุมซิเดชยาปิวชุนซิเดลตปตลักมิลังานิอะคุมินิโอตอฮาสุมตุมอราตอฮตลักฟุนเตเมตอฮตลักตุเกิดแต่ก็รักอันวันใดล็อกสมาร์ทมิเตอร์ไม่ค่อยจะพัฒนาล็อกมีสิ่งเอเวนต์เซอร์ติวกันนะพัฒนาสมาร์ทไฮเลคมันนั่นที่ฮันนี่ลองมีสุลีสิ่งสิ่งอาบิวต์ที่เกิดสิ่งนั้นให้คุณยาจะคุณยาเราคุณยาคนอุ้มยาคนนี้กันนะคุณยาคนที่ตัวอุ้มยาคนที่ตัวตลอดก็นี่อันเซนยุติแต่คุณยาคนแต่ชาวที่เราทำนะทั้งหมดแต่งงานแล้วทั้งหมดที่ยุ่งยาวลองมีเวลาคิดพักสื่อสารที่ทำนะแต่ไม่ลังเลว่าคุณยาคนที่ไอ้ใครอุดมินะอันนั้นเรื่องชุดนี้ทุกสายเจ้ากันยังมีแต่สิ่งที่เราไม่อุดมินะเรื่องชุดเจ้ากันยังมีแต่ตลอดทั้งนี้เวลา909ปีแล้วก็ตุ้ยสิวันนี้ยังมีเจ้าตาวงตุ้ยเจ้าสันยังมีกติกาแล้วก็เทมิสูงมีการอุดมจังอุดมจังอุดมสัปดาห์ต่อหน้าแต่ไม่ยกทุนอยู่เลยกันยังมีพี่อาชลีปีชูอิมิลยาห์นี่ฮะอิมิลขอรับสูตรเอ็มต์พี่อาชลีจะมันสุลียกเกลสิยกแต่ไม่เคยงี้ละมันจะมันอิมิลขอตั้งนึกถ้าชาคนนี้มันขาดตัวอย่างมันอามาลาตีเยอร์ที่ขัดตีเยอร์ที่เกี่ยวกับเชลที่จะมาเป็นมุ่งแต่ในเยอร์มันจะอินวาปิดฮันนี่เชลล์มีอินเยอร์มันอามาลีมีสกัดตั้งปลอกเปลี่ยนนิมไม่ยอมมาติดกิจกรรมเขาอยู่บนเยอร์ที่ยังจุดสมาร์ทเยอร์ที่ยังนี่ส่วนในมันแต่ในตัวเยอร์มันแต่มันยิ่งก็ตัวเดียวล้านมันตัวเดียวนะฮะลิเกนมันมียกอุ่นดูมีหุ่นลักแต่มาคุณงานนุตระเซลนิดงานลุอามันตัวขัดยิ่งอันตีนิดแต่มันนะนาเชลว่างาเชลลูเต้เนี่ยคนนักตระเล่ขันมีจับมีอิลขันมีจับอิลติตาปีอิลหัดนามตะให้แต่มันแต่ตัวเดียวขี้เกนว่าอุ้มบินให้หุ่นลักทำมาเลยเนี่ยหุ่นละอุ้มกระสุนล็อกมาแล้วก็ล็อกมาอยู่ทุกเซลล์ที่ตัวเสียปีเนี่ยประมาณอีกว่าสิบแต่วันนี้กี่รอบปีเยอะมากมันเยอะถึงมองมันก็มันตัวกำมันเยอะถึงสูงมันแต่ไม่ยังสุดอันนี้ส่งตรงวิญญาณคดอนแต่ไม่ยังล็อกตัวและแต่มาตรงนี้ยานั้นจะตัวที่การตัววิญญาณล็อกตัวแต่ตัวเสียก็สิแต่ไม่ตัววิญญาณตักคนนี้นะอุกตัวนี้ปุตตาตัวที่เอาส่วนนี้แต่ไม่ติดชุนี้อีมักมีอยู่สับปะรดเลี้ยบชุนี้มันไม่ชูเองนี่เองไม่ทำให้ปุตตาโตตัวชูเองเอวคุยอยู่สายเจ้าสิแต่มาพูดถึงมันงั้นอีกวันแต่มาตัวมันจะเสียแต่เสียทิ้ง tawa loh telong ni jiu la ge ye ni ni jiu na te ti ni ni pa si te me na wa loh telong ni te me chra yok an ne bi la ki ye te sun te me na me dan ta ko sen na lo ho ti bu te me na nga uta amma lo mahaya halau ni te ni pe tong ni na bo umek la ni ma oin in ame ni pom ke ma ni te kwa te me te nga isme ta sima ni ala khalak su ni ma won ja ane ko to nei ga ma ya ko wa ma ni ya tu ni aksi ja te me te nga te ti su ni la ni ma ai on de te mangon pom te ni ta wa nga na ra le ti aksi ja te me te nga ko ti la ro amma lo taw nga ma hay ina mi ti ki pi mi ike okta se ike okta ti si ma le ti tawa ni mi on tawa ni ku ni otu taw nga tawa ni sen ni sen lo ve ni nu na li ni tawa ni ma hay ti ni tawa nga ke ti si ma mi ni ike okta se ak tu ni ke ko tawa nga ya le re otu kisi nak chal to ya ala ma ya men ta khala ra ngani ma kha khata ni chon tin ok chal tu tu ya la ro wa ta na tin na ya ta ma khala ma kha ki ta ma ta ta wa tin ma ya la na pe pi ya 24 25 ta na pe ya 21 ha me pe lak tu la ro on ka fi like a bem bisnu le meo ta komo se skut ta huinat na pien ryan na hopon ta man buon te nit to ka o ni le meo a me na yar o na tekni kes ket la ket te lo ni ke lo te ma hep ien ki vit ki se ni pa eters ni no yami a in ko me won tsen iki kiyibinilaram yok taw nga khan taw hin sikku manga idul meunut o khana sanna la lo nara la kum nga nut taw nga wichu te kum nga ni wam na mi ki lok ni mi gam ni te na shib ju ke lam a o la sima ok te taman po on ti na khani ni siak ta khu te na khani ni siak si ki la ma ta kero ko mahte la ro lu te mutu mo lu pin cho hte la ro ne ne ne me vi lu pin sti khar me lu sakti ya mal nu ne ro khar me sakti te no kwal la ngon pin cho su te khul ma lu su mo te tak ko te ne te khil la ga ga le su mo te te mo kwal ga ta te te pin cho ta ro ni lo mo te nam ne pi ke lo ak su te u si te ak su te te ne te ni lo ro ne ko ikka te pau samare mahaya la reut umal hanit pin net ya la ka te te ikka te jaw tiar wit te manu ta la ku ti na ak te ngan te ku te ku la ka te samarut na ku me ku me ku me ma la mo te ku ni na ra ni mi ku sma la rum amalo khari la chuta khanila ngam ma te te ku inyo khatiwut alai labu khantiwut takwar khti lok lar ta musik tamani ti musik akut tai akut lamitawa ni matatek kumge ta shaktu ni ngala hana kumne ngala ta ko musik ta ko miyaka hana ni shaktu hal nentin ta ko miyaka ta musik la ko pa mi ngwa ko pa le tok melo pum kwa akin pu isa kut isa tet do kut ke pa hikak tu tamani na lo khut te pon nu men nu ti ken la khut a la va mi lo ta lo mun hau pa sa won on ko te pon na hikak tu ken la khut la khut a ni na men a te men na khat ta men yi mikum mit lalo dem kum mit gert smel so tamam pront mit er pinit Hi, I'm Malo Mahaimu. I do taking a tiny amount of the Marak Tatamakal Mahate with the Mahayu Tahitik. I'll tell the Tepski Mahapan Mata Paman could put to take a manahal post. I had the appeal minute. I had a sinan in Namita. I had a peak. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might be a sumo master man. The Halasa might